0: ไปหลีกไปไม่ใช่เรื่องของใครอย่ามาทำอย่า
1: ฟังจงฟังอย่าเพิ่งฟังมันจะพังยิ่งกว่านี
0: ้ดีจะลองดีดูสักทีจะมีคนสนสักเท่าไหร
1: ่ทำซ่าทำซ่า
0: ทุเล็ด

0: ังวัดใหม่คุณดุดลมโอ้ยโอ้ยคุณน่ายินรำวิเออยินคุณน่ายินรำวิเออยินโอ้ยโอ้ยเป็นน่าคุณติจำต่อยกลองโอ้ยโอ้ยคุณน่ายินรำวิเออยินคุณน่ายินรำวิเออยินโอ้ยโอ้ยคุณปุบาริหูจังคุณคุณปุบาริหูจังโอ้ยโอ้ยคุณอินรำวิเออยิน
1: คนติโอเกอร์นั้นมัน
0: โอ้ยโอ้ยคุณอินรำวิเออยินโอ้ยโอ้ยอาสังบัดใหม่คุณดุดลมอาสังบัดใหม่คุณดุดลมโอ้ยโอ้ยคุณอักลมกลางบักคูเราคุณคุณอักลมกลางบักคูเราโอ้ยโอ้ยจะมาบัดเยือดุดลมโอ้ยโอ้ยจะมาบัดเยือดุดลมคุณเอายินรำวิเออยินคุณเอายินรำวิเออยินโอ้ยโอ้ยมังอารถจะงอมตมลังโอ้ยโอ้ยมังอารถจะงอมตมลัง

วาเจ้าตีปังนะโอ้ยโอ้ยสิดูรมมาญาติลังสิดูรมมาญาติลังคุณยินรำมวยยินคุณยินรำมวยยินโอ้ยโอ้ยญาติลังปรังตีมูญาติลังปรังตีมูโอ้ยโอ้ยลันโยลันพันอดตาเตอลันโยลันพันอดตาเตอ

ดูสิคุณเอาเดียงกลองเยอะดูสิคุณเอาเดียงกลองเยอะโอ้บอดุดกายลิงคำล้อโอ้บอดุดกายลิงคำล้อโอ้ไรรำมือยานาคุณเลยไรรำมือยานาคุณเลยโอ้บอกไรออกเป็นซ้ำล้ออมปากไรออกเป็นซ้ำล้อเนาะอีกแล้วตั้งแต่กันนี้เนาะ